กนังวะคิวยังวะโตเตมะอาคีนะมะนะโมเรวมะมะเอ็งวะโอเวหะกะมะหะเจวันละเว

กนังวะกิวยังวะโตเตมะปะเนเมวะเรเกเสือสือวิเจนาวะโฮเมยันเจวะนาสะเมวะเลนเฮเฮ